ลุงไงนะสวัสดีเรียงเต็มินหัวล่ะตีลาร้อนสะตูตะขาริกีมันสมจวลเลยปูเตอันนี้โอเลตุนจุมเลนพมใจหุนากันละไงทักตบนะตูเบอร์เฮคเวลดำไล่ทะเลตีลาเจ้าปุยเลปูเตสักกิโลไงทัง

กระดมกันในชนติลารอนริมตัวเด็กค่ะอันเวงไว้ไม่ใจโปลเตอันนี้เอาเลยตัวนั้นชวนในพับลิกเวงแบรนช์ไว้ไม่ใจโปลเตนมิงโมยไว้เมติลานอนเรมัง

อปฐมนาตานเฮียนชวนปะเทียนฝันหลากันทั้งเลได้แต่งเกลาทันซามินสังขจกวสมสรีและปัสสรีอาเกจีปีนคอมปุยะมิสนเวงทั้งงานอินคอมปุยะคาตาฮรอนลาจันมารวยตุลัลปาเฮลไหตุผัวงโอ้เนียงตีนก็ไงตัวจารจระอาสตูเกลาทันซามีกับฟาจอตาปีซีเจ้าทันปาริสผัวนี้เออติอาจู่บางจวนเกลาทันซามินมารวยตูปีซีเจ้าทันปาริผัวเกลาทันซามินเทียมตักมายาอาศักเลเกลาทันซามินอารอนลาปุยอันนี้เฮลไหเกลาทันซามินเจ้ารำดุงเลวางะมีปุยนันเชิดผ่านนักฮันนี้ตัวนายยานินหันไงทะเลเลลูกตาอีละ

กันไงทักตักค่ะตัวน่าทาร์มังไงนะเองนัวมาติลาอันนี้อ่ะรินมิงทางอะไรปอลเดสักนี่วันตัวน่าส่วนนังนี่ฉันดำฟ้าเท่าเราอูที่ทักกันไงทักอ่างาติสร้างมวยเลยปอลเดนนันสร้าง

ลุงรุ่นติละกันไงทักตักรุนสตูขาเฟลิฟานอายนี่โอเลดอนส่วนไมเคิลเลมไซลาวินซงเซลนางเจติละสักอีลงไงทาง

ตัวกันไงมีขาโลวันนี้บ่อยปาจุทั้งสะเต็มเกาเสียทิลาสักมีสิอตัวจุนทงคือละสักมีนาเวทันเฮาสิ

ก็ฝากเราเทเราตีลากันไงทากตักเราสตูเกเรารำรวดตาอันนี้โอเลตุนจุมปะเทียมฟอนะลางไงทากคุณกันลันกันลันนุงเปรตานส่วนลับเบียกดีกีปัจจุบันเซียวนัดนะตีลาอสักเราดิ้งเลียนะพัวอีหลงไงทางอู้

0: 每行来他就传来播话，地位涨，那个人内钱呢？本来人感到本来配个砖，你做 movie 拉达 mission 看 ，mission 啊，不做呢，看，明天铺天铺个那本来看，不做呢，看 movie 啊，看 adventure 了嘛，对，打看你啊，你看 ，adventure 了嘛，走山到人看 ，college， 跟你看的样。ติดตัวเอ็ดเวนเจอร์แล้วมาติดตัวกันผสมโชคเลยกันเนี่ยข้าขากันใส่กันเอาบันไล่อะนี่ติดผู้ตัวข้าขาทิ้งชาตักปนเนี่ยยังไงกันเฉียดเต้ยังไงใส่แบบดูแต่ปนเนี่ยเอ็ดเวนเจอร์
1: ข้าไม่บอกข้านี่ข้ากันมีเซลล์ที่ข้าเอี่ยงใส่ตลอดลาดินพวงเองอันนี้คร
0: ับอ๋อนลาดินพวง
1: เองลาข้าแต่ก็มีนอนเดบิสโลนข้าเอาข้าแต่ก็จะชิมพันสวยเลยล้อลา
0: เนี่ยตะแกอ๋อลาดินพวงข้าโดนเฟ้งทาร์อันนี้อะนุ่นละรินทวงยี่อัลลอนสัวค่ะเดวินจูมองไอ้ข้าสังนิสอมปทุมอันนี้อ่ะนุ่นละรินทวงข้าอันนู้กุมทุมะสังนิสอมปรุเมย์นิสอมนิปะขัดอาหารล้อนช่วงเวลี่ะแล้วรินทวงยี่แล้วนู้ปังคบมาอัลลอนสัวฮังกุมสอมนิมีเจ้าข้าเนี่ยสกูลกันไล่ข้าสกูลนู้ปังไม่ขลังเดียข้าAll India NCC Girls Expedition ทีมาเทลเวข้าเนี่ยส่วนน้ำเดือดจู่ขัดตาขันจะรินทรวงอีกครับอาหมาเจ้าขันนอตอีสานขันมิโซะอ๋อมิโซะอมขันเนี่ยข้าขัดส่วนไม่ยะเอลูกข้าเฮ้ยเดวิดโจ้บ้างไงไอ้มาขันอันวอลสัมโจ้เกมอตีไม่ถูกขันเนี่ยจะรินทรวงอีกครับเฮ้ยชาเดียวไม่เนี่ยจะรินทรวงอีกเพจจู่เฮ้ยไอโซลเวสดินทาร์นอยเวทาร์เองนี่เฮ้ยไอโซลจักแล้วมันเพจจนบ้านจักรันกัลโดนแรงแรงเฮียนเมนรถแล้วมันเงินกัลต่อแรงแรงจะรินทรวงอีกใบป้าสรถแล้วมันกันการเสียต่อแม่ค่ะที่ยังไงนี่อามาบิงจอยน์สไลด์ดอร์บิเวนทาร์ฮันสอดกับอันเสียมาค่ะอันนั้นจ้างแต่ปนเสียมิงผัวตัวแต่พอฮีก็มีรินทรวงเองมิงอามาอันไงสารเสียตีลันนะครับท่านเด็กไม่ค่ะเนี่ย
1: พูดถึงแต่พวกค่ะอันเฟงริบบิทก็มีอันเฟงครับ
0: อ๋อนี
1: ่อันเฟงอ่ะพวกค่ะอามาบิงจอยน์ดอร์บิเวนเสียมเสียเขาฟังกับเสียม
0: เอออันนี้จุดนี่จับ
1: แ
0: ล้วสักแล้วมาอุปนิยกันเราเช็คก็นี่จุดนี่จุดชดเล่นอินซอยมวยนี่จ้างแต่ปกติเช็คก็
1: แต่เจ้าเห็นเนี่ยมิโซชลายที่การเงี้ยการเงินที่มูเซล่ะคอลเลจอาจจะไปเห็นเอฟเฟกต์จากคลับเห็นดิ้งเดียวน้อยโตแล้วมีกระเสียแต่คอลเลจเลสต์เงี้ยหันดิ้งค่ะ
0: เดียว
1: ที่ไม่ยัง
0: โอ้เฮ้ยอารมณ์ครบไหมอะมิโซแล้วมาคอลเลจที่เฮ้ยเอฟเฟกต์จากคลับที่คอลเลจว่าไงเฮ้ยช่วงกันลงหนีดูเสียละเฮ้ยนั่นหนีดูแต่พอเห็นรุ่นอินดินทาร์เซลเซ็ตอัดฟาดองครับไม่ยะเฮ้ยมิโซรามาเห็นกับเป็นไอโซโคเลสโซยูทเอ็ดเวนเจอร์คลับดินมาสเปรนลงหนีอ่ะรีดูต่อสามกันจะกลัวสมเรียดปัญหาได้ตอนนี้ชูรีดูครับไหมอันนี้ขนาดเราดินได้ตัวยูทเอ็ดเวนเจอร์คลับไปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ย National Adventure Foundation NAF หน่วยเห็น Affiliation นั่นตีเลยฮะล่ะชวนเฮ้ยบอกกับเห็นโคเลสดังadventure club nei hinom nual boka pa chunga university hian adventure club an nei ya puc adventure club tikhan men nei kha government tiro mana college adventure club hianom boka an ni po hi mizoram adventure association no ya register khan ni a chuan government khosol college hian adventure club an nei boka an ni hi trekking ele training hi an lar pui em ma hmi trekking ti tur te training hei อันมานี่เราเทรนนิ่งที่ปนไปถ่ายที่นั่นอีกชั่วเทรคกิ้งกันติดชั่วให้กันเชื่อแข็งตันตัวอัลซัมเดอร์ชวนมุนฮาร์สเตลเดียวมันรู้จิกิมเนี่ยนะมุนฮาร์สเตลเดียวแต่ลุงขกรบไงนี่เทรคกิ้งติดกระเตียงอ่ะทวงฟังกิมเต้ไอตัวตินแรงแต่ในนังกัลชินะค่ะอันนี้อ่ะชวนกระเตียงเทรนนิ่งที่ขันไปถ่ายบอกว่ากราฟเป็นคอร์สอลคอลเลจเอ็ดเวนเจอร์คลับเป็นฝากของครอบเมย์ชวนกราฟเป็นคอลเลจีคอลเลจเอ็ดเวนเจอร์คลับให้เห็นในบอกว่าชวนสกูลcollege mai baka school pon lo nei de se la mizo te hi ka thil try chu kan lo ati zel maya thakop maya government mizo high school government kan ti mai yan adventure club an ne sanghi somni pathum khan an dina government mizo higher secondary school hian sanghi pathuma an nei boka chuan hei alar ber chu school le college lam dilawa jan zo track hi kan chu chu zo track ti jan chhe de fur taw ma zo track hi ni a hei hi alar ber ni bizaw san lar ber ti thei an ni mai thei zo track he chuan mcc adventure club hi anom poka khang te kha ani kan ti thra he chu kan lo ti te se la mizo te hi ti thra he chu ti zel mai tur nia an la ti lo te po khan form se se thaw me tar
1: college sa khan in

0: 挨拶会过来是不一样的，俺那村子没得人去咖啡了哇，俺那一大堆人，俺公看人，俺过来中啊，俺好了，放松看慢看人，俺老对人都了么？看这个，俺那村子没得多看呀，挨着会过来是不看，有人睡觉了，阿是眼看，
1: 俺你睡觉，
0: 哦，俺你不看定位呢？
1: 哎，冰的黑，冰的黑，你双月天转 ，government 第六门的 college adventure 好看。King's Adventure Club อะไรที่นี่โอ้ที่อันดิ้งเตะเตะกันเราเล่นเลย
2: Adventure Sport Week ชิมชิมเฮียเนี่ยกันสวยจัดด้วยความที่จะช่างช่างเตะฮันเดิลไปเลยเราดูกันในจู่ให้ Adventure Sport นั้นเตะจู่ให้ Outdoor Activities อังจีเดียวจบที่นี่ตา Sport ชิมชิมมาพอ Indoor ลำฟังเตะมา Outdoor เตะมาฟุตบอลเตะปอมตาลาร์ฟุตบอลเตะปอแต่เดี๋ยวเรามาจุ่มคริกเก็ตเตะปอลาร์มาจุ่มขัดอังจีอังค่ะ Adventure Sport นั้นเตะขัดจู่อันนี้แล้ววะให้ Adventure Sport นั้นเตะจู่ทราบตรงนั้นด่าเชน่ะhigh degree of risk antia hey risky de wa thil ti chi mo pon lama thil ti chi khatiang chi yang kha ni ta hey atlang puin e khuarel hatiang pathian ni siam sa le lung khatianga e khatiang be chana thil ti chi antia nan hey e khovela chuan alar zual de chu skydiving anti te hi heng te hi alar ta amaro chu mizorama chuan ram chang fak lawa e skydiving thola chang han zon thak ang chi te mun sa ma chang han zon thak ang chi yang te kha amar chu mizorama chuan kan jing chho cham ta adventure sport jing ami paragliding ti vel te hi alar tak khop mai heng te hi e sia chi pa de bokhen hun ram chang de mai oma ni kum lok a pokhan sia chi pa ki mi paragliding ti na khian international program te pokhan thlengin ka khia o tuna kan chief minister ni ta e ผู้ดูแลดูมาเตปโอคันไอเมลีไลเตปโอคันไอเมลีคันเตปโอคันนะฮันเสียมาติคันนะฮันโทนีคันก็เสียจุดยังชวนไอปาราไกดิ้งเตปโอฮีไอเทรนเนอร์เตปโอฮีขัดยังชีเตปโอคันอมตัวชวนมิจฉาเรามากันรับเชื่อต่ำลุตุกโลกให้ร็อกไลม์บินกันติลุงบังกลอนกันติชีเตปโอคันเอ็ดเวนเจอร์สปอร์ตเท่าวันนี้รำดังชวนอวดพบมาดินแจ็คกิ้งกันติรำมาหันกะลาขัดยังรำหวยหันชวนเตปโอฮีจุมิจฉาเรามาชวนที่เราเริ่มจ้างไม่เป็นไม่ขันเนี่ยตั้งเรามาเล่าหนีบอกอะเริ่มจ้างครบไหมอะที่ชวนให้มิจฉาเรามาเฮียนขัดยังแอดเวนเจอร์สปอร์ตในตัวข้าเริ่มจ้างเดี๋ยวข้าต่ำครบไหมอะที่ให้แอดเวนเจอร์สปอร์ตชิมชิมให้อันสวยดานชวนให้สเตรสที่อัดช็อกสังขายเทียนินทีสเตรสรีลีฟนั่นเด็กคนนั้นใช่ไหมมันเตียฟิสิกอลเตะเมนทัลรีลูดูลำปังเท่งขันเด็กคันมิชินรีลูดูขาฉลำปังขันนั่งห้องเทียนเตียจู่บางจวนมิจารำจู่แห่งแอดเวนเจอร์สปอร์ตินั่นเพจวนรำดังไอเห็นอารมณ์จางที่อาตมได้จกตาจู่บางจวนแอดเวนเจอร์สปอร์ตลำปังเห็นมิจารุตพกกันเจลีละไอ้สมนั่นอังชิมชิมจวนอ่ะโลกนี้ตกลงปนไม่เทียอามารู้จู่รีลูดูฟิสิกอลนั่นเตะรีลูดูโพซิทีฟในนั่นเด็กคนนั้นพูดแม่แม่มาทิ้งscuba diving an tia tui chunga julu wang fak ang chi de po kha he a trainer de po hi a train chok de po kha lawm do mi zo ji nga po thiam deuh deuh khan lawm to a chung de po chu a wa claim te a fi choi khan ti khan an hoi de po kha na train thei to ni e a chul dan jirin na kinan ning de po kan la soi anga huna om chuan khatiang khan adventure sporting person zelatin hei e bike a hanin tlan siak kong chedeuh deuh khatiang hanin tlan siak na tur de po kha adventure sport ta na rem chang deuh deuh de kham mizoram chuan du thu sam hi lia khatiang kha rem chang em ma chu bang chuan promote zeli la nakina chuan tu na chuan la rem chang lo li pon nakina chuan e zom nan te po ti khan hman zel thei khan ya khang zong zong kha mizoram chu pathem bal win so ma adventure sport ta na mun rem deuh mai kha kan nei sa a han pa han siam chop lu tuk ngai lo po hian khatiang kan ngai em ma chu bang chuan mizor thalai te kan van nei khopin ka sia
1: hei tu na ya mizowa chuan social media la tang mai เอ็นอินทริปนี่รัวพอแล้วหลังเดียวยิ่งกับเรื่องสิ่งละพีซีเดปโอเฮเอออันนี้เฮเตียงละมาจนตุนไล่เจเนอเรชันทาราจนละแบบโพลิงอันเช่นนู้นแต่ยันอันสวยจ้ากันกับเรื่องสิ่งละพีซีตุนจ้าเฮเ
3: นี่ยว่าชลัยที่จันกันเชียงอ่ะอีสิ่งละเฮฝักองก็ตีนเดียวจู่ชลัยที่อ่ะแอดเวนเจอร์เฮตัวนี้อาจารย์จู่ตั้มตะกินอันนี้จ้างกันเชียร์เราเตะเดียงขันนี้วิดีโอเนี่ยเดียงขันอันรุ่นเตะตั้มตะกินอดีเวกจ้างนัดเตะขัดเดียงขวาจ้างนัดเตะหันเรือขวาจ้างนัดเตะขัดเดียงเตะกันในตาเชียนเขาว่าหันขวาเตะขัดเดียงขากุ้งเล่ละมาจวนชิเซลน่าตั้งแต่ขันเราใช้เอ็มเอ็มตุนไล่จวนชลัยเตะกันอมโอลตัวแล้วว่าตัวมาฮีมานี่โตกาเอซอนนั่นเลยเดียงขามานี่โตกาเตะเตะขันนี้ริลูฮานะทำ Kopa na top.